0: จาก Lidl Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: นใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
3: The Night is Frozen Halloween นี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิ้นโบกี้ไลออนมัสบีคอสออฟยูไอชายเอฟฮีโร่ปัน UR Boy TJ X Time Thai และยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Live and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
4: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตอ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10.45Non-stop music. Play hit. 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับเช้านี้ FJ Copter รายงานตัวนะจ๊ะฟังเพลงยาวๆเลยครับ10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 อยากฟังเพลงอะไรเพลงไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็อย่าลืมครับ Request ขอเข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราด้วยนะชาว Flex ช่วงนี้เนี่ยฟ้าฝนมันตกหนักซะเหลือเกินเนาะก็กรมอุตุครับได้ประกาศเอาไว้ว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้รวมๆก็คือทุกภาคเลย จะมีฝนตกหนักครับหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปครับซึ่งไม่ต้องถึงวันนี้หรอกเมื่อวานเนี่ยก็ฝนตกหนักมากเลยเนาะช่วงเย็นผมเดินทางกลับบ้านเนี่ยโอ้โหรถติดแบบมากๆเลยแล้วแบบมองไม่เห็นทางเลยเพราะฉะนั้นครับช่วงนี้เนี่ยสัญจรไปไหนก็อยากให้ทุกคนวางแผนการเดินทางดีๆด้วยนะจ๊ะแล้วก็ระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยเนาะฟ้าฝนเนี่ยมักจะมาพร้อมการป่วยเสมอครับเพราะฉะนั้นรักษาเนื้อรักษาตัวกันดีๆด้วยนะจ๊ะและนี่คือ1045 Non-Stop Music ครับต้องขอขอบคุณด้วยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
0: กลับมาอีกครั้งครับกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีทีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครรวมศิลปินสุดป๊อปครับที่พร้อมแต่งตัวแบบสุดปังเอาไว้มากที่สุดนะครับเตรียมคอสตูมล่วงหน้ากันเลยนะจ๊ะชาวเฟล็กซ์แล้วมาสนุกกันครับวันที่30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ครับที่สยามสแควร์งานนี้ฟรีนะจ๊ะรายละเอียดเพิ่มเติมครับติดตามได้เลยที่เพจสยามฮาโลวีนนะขอขอบคุณครับเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Gel Alo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Gelalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
3: ข
2: ้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
3: โอ้ I love it
2: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

Flex Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: อีกหนึ่งเพลงที่ทิ้งท้ายกันด้วยและ Flex Recommended Copter Recommend ให้ทุกคนได้ฟังนะจ๊ะและต้องขอขอบคุณด้วยครับบางจาก E10S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากFlex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: 10:45 Non-Stop Music ชั่วโมงหน้า3เพลงนี้รอทุกคนอยู่

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เติมนี้

0: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
1: ตั้งเป็นแฟนไว้ได้ป่ะ
0: ไอฉีอีออริจินัลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนเมื่อสถานะแฟนของเหล่าเจลบอยส์เดินทางมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจ
2: ถ้าจะเปิดตัวว่าเราเป็นแฟนก็เลิกกัน
3: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
0: ปักเมนตอนสุดท้ายวันเสาร์นี้ 21:30 น.ทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัต 23:00 น.ที่ไอฉีอีที่เดียวเท่านั้น
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที Deflex 104.5 เธอบอกให้ฉัน

0: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ในชั่วโมงที่2ของเราครับและนี่คือเพลง Wanna Be Yours อยากให้เธอรักจากพี่ Viva Let Wartier เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะไม่น่าเชื่อเนาะว่านี่คือชั่วโมงที่2ของเราครับแต่ว่าฝนยังตกอยู่เลยอ่ะตั้งแต่เดินทางมาเนี่ยฝนก็ตกหนักมาแล้วเนาะก็คาดหวังว่าเดี๋ยวอีกสักพักมันก็คงจะหยุดแล้วแหละผมมองออกไปนอกสตูของเราตอนนี้เนี่ยเชื่อไหมว่ามันยังตกอยู่เลยอ่ะทุกคนนึกสภาพเมืองก็อตแธมออกไหมที่แบบว่ามันจะมีความรู้สึกเป็นแบบว่าหมอกหมอกขาวขาวแล้วก็ฝนตกตลอดเวลาถ้าใครไม่รู้จักก็อตแธมนะก็จะเป็นเมืองนึงครับในเรื่องแบทแมนเนาะที่ฝนมันจะตกตลอดเลยมันจะดูแบบอึมครึมตลอดเวลาช่วงเช้าเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าหมอกหมอกแบบว่าขาวขาวตลอดเลยอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนครับอยากฟังเพลงอะไรเพลงไหนเป็นพิเศษเนี่ยอย่าลืมนะจ๊ะรีเควสต์ขอเข้ามาได้เลยนะและนี่คือ1045 Non-Stop Music ครับต้องขอขอบคุณด้วยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
5: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งFlex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต

0: ไม่รักดีกว่าจาก C9เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับในชั่วโมงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่กระแสเนี่ยมาแรงมากๆเลยผมเลื่อนไถฟีดโซเชียลเนี่ยโอ้เจอตลอดเลยครับสำหรับเพลงนี้นะอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ครับและคอปเตอร์ก็ Recommend มาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะ Flex Recommended ทุกคนเคยถามตัวเองกันไหมครับว่าอะไรคือแสงไฟที่นำทางชีวิตของเราบางคนเนี่ยอาจเป็นความฝันเป็นหน้าที่เป็นครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักครับและบางครั้งแสงไฟนั้นอาจจะเป็นตัวเราเองในวันที่กลับมาเชื่อมั่นและพร้อมก้าวต่อไปอีกครั้งเพราะทุกช่วงของชีวิตเราต่างมีพลังงานที่ช่วยผลักดันและมีแสงไฟที่คอยนำทางให้เราเนี่ยก้าวผ่านทุกความท้าทายไปด้วยกันครับร่วมค้นหาความหมายของพลังงานและแสงนำทางชีวิตผ่านบทเพลงและมิวสิกวิดีโอเจอจรัสชัชวาลรับชมและรับฟังได้แล้ววันนี้ทาง Facebook PTT News YouTube และ TikTok เพียงค้นหาคำว่าเจอจรัสชัชวาลครับและตลอด48ปีปตท.ยังคงมุ่งมั่นเป็นพลังขับเคลื่อนเคียงข้างสังคมไทยครับ48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนจากรากฐานที่มั่นคงสู่อนาคตที่ยั่งยืน Flex Flex
1: Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนครับสำหรับ3เพลงนี้ฝันถึงแฟนเก่าจาก Tree Man Down ล้มแชมป์ Only You Can จาก Tilly Burst X Polycat ครับถ้าไม่ฟังจะถามทำไมจาก New Jill นะจ๊ะและต้องขอขอบคุณครับพลัสชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต

0: Flex Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Thailand
2: Chosen One
3: Song for Eurovision Song Contest
4: Asia
5: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
6: ตัวแทนประเทศไทย
5: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
7: เพลงใหม
8: ่โชว์ใหม
9: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
7: 27
5: กันยายนนี
6: ้6โมง
5: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: intro ครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: Thailand
2: Chosen One
3: Song for Eurovision Song Contest
4: Asia
5: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
6: ตัวแทนประเทศไทย
5: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
7: เพลงใหม
8: ่โชว์ใหม
9: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
7: 27
5: กันยายนนี
6: ้6โมง
5: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทาง
9: ช่อง3
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
10: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยานี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
10: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music สิบเพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: เพลย์ลิสต์ในชั่วโมงที่3ของเราครับฟังเพลงกันยาวๆเลย10เพลงฮิตครับและนี่คือเพลงติดเธอซะก่อนจากน้องเจ้านายเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะในชั่วโมงนี้ครับกับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับในชั่วโมงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: Flex Flex recommended this week
4: Mass on taste
5: Don't judge me Mass on me
1: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
4: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน

0: นี่คือผลงานของดูโอฝาแฝดน้องใหม่จากค่าย White Fox ครับและเพลงนี้เป็นเดบิวต์ซิงเกิลด้วยที่เล่าเรื่องความรักในมุมของคนธรรมดาที่ก็รู้ตัวเองนะว่าแบบไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรหรอกแต่ว่าก็พร้อมพัฒนาพร้อมปรับตัวแล้วก็พิสูจน์ตัวเองเพื่ออีกคนครับถือว่าเป็นเดบิวต์ซิงเกิลที่ความหมายน่ารักมากๆเลยเนาะเล่นกับคำว่า work ครับเป็น feeling แบบว่า working for you นะอะไรประมาณนั้นและนี่คือเพลง working you จากมิกแม็กอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ครับและกับเตอร์ก็ Recommend มาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้นะทิ้งท้ายกันเลยครับและต้องขอขอบคุณด้วยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ก่อนหมดเวลาของคอปเตอร์ในวันนี้ครับเมื่อกี้นี้ก็ recommend เพลงกันไปแล้วเนาะตอนนี้ขอ recommend สิ่งดีๆสำหรับคนที่วางแผนเรื่องของการออมเงินกันบ้างครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: หมดเวลาของ FJ Copter แล้วในวันนี้นะจ๊ะขอบคุณชาว Flex ทุกคนมากๆครับที่ Stay Tune อยู่ด้วยกันนะเรื่องของสภาพอากาศฟ้าฝนเนี่ยก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองดีๆด้วยเป็นไปได้อย่าตากฝนนะจ๊ะเดี๋ยวป่วยเอาแล้วก็เรื่องของการเดินทางวางแผนการเดินทางเผื่อเวลาดีๆด้วยนะจ๊ะแล้ววันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยเดี๋ยวรถติด ชั่วโมงหน้าครับ FJ PM Standby รอดูแลทุกคนแล้วนะ3เพลงที่รออยู่ครับแค่มีเธอเดินไปเตะคลื่นทะเลด้วยกันจาก No One Else I'm Okay Not Okay จาก Boy Boss Featuring Bill Gin อยากได้ยินว่ารักกันจากพี่ดา Endorphin ครับเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนวันนี้คอปเตอร์ขอตัวลานะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรอบเคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ห้ามพลาดกับรายการLet's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
5: Yeah right
4: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
6: โดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
6: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยายนนี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 non-stop music 10 play hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมจากไทม์ไทยครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ครับมาพร้อมกับฝนเลยนะครับวันนี้เป็นประจำทุกวันพูดถึงวันศุกร์นะครับเวลา 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 เจอกันกับ SJP เหมือนเดิมนะฮะโอ้โหช่วงนี้ก็ฝนตกหนักทุกวันเลยนะครับนี่ก็ตกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่จราจรก็น่าจะติดขัดเลยทีเดียวนะครับใครที่มีธุระจะต้องไปไหนนะครับผมเผื่อเวลากันไว้ด้วยก็น่าจะดีนะครับสำหรับวันนี้ทำไทยนี่ก็เห็นว่าล่าสุดจะมีซิงเกิลใหม่มาให้ทุกคนได้ฟังกันอันนี้เป็นอินไซด์นิวนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวบอกมาเองเลยแต่ว่าจะเป็นเพลงอะไรถ้าเกิดมีประกาศมาแล้วนะครับก็จะมาบอกชาวเฟล็กซ์ที่นี่ที่แรกเลยนะครับผมอ่ะแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณโทรอาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทรอาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำFlex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth โตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้อง Smooth โตFlex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนนะครับนอกจากรวมศิลปินไว้มากมายบนเวทีเดียวกันสยามฮาโลวีนก็ยังมีจุดถ่ายรูปหลอนๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายด้วยนะครับพลาดไปบอกเลยว่าเสียใจแน่นอนปักหมุด30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนะครับกับเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครย้ำนะครับว่างานนี้เป็นงานฟรีนะรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปติดตามกันได้ที่เพจสยามฮาโลวีนครับเราต้องขอขอบคุณ S Cola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีมันต้องดีหน้าเดี๋ยวมันก็ดีหน้าโทโรอาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth โตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth โตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth โต Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth โตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth โตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth โต
1: พวกเราไลค์แคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: แซ่บสุดๆนะฮะเพลงนี้ Moonlight จาก Baddy C เป็นเพลงที่ FJ พิมพ์เลือกมาให้ชาว Flex ทุกคนได้ฟังกันส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยนะครับในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
0: ช่วงเที่ยงยังอยู่กับ FJ พิมพ์และยังอยู่กับฝนเหมือนเดิมนะครับและ FJ พิมพ์ได้เตรียมไว้แล้วสำหรับ3เพลงนี้นะจะมีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาพรีวิวพร้อมๆกันเลยครับผม

0: ันนี้คือ3เพลงที่คัดมาให้ทุกคนได้รอฟังกันในชั่วโมงหน้านะครับแต่ก่อนไปฟังกันมีเรื่องมาให้ชวนคิดกันนิดนึงนะฮะลองถามตัวเองดูไหมครับว่าเราจะกล้าออกไปใช้ชีวิตให้เต็มที่ได้อย่างไรถ้าเราไม่มีความมั่นใจว่าจะมีใครคอยดูแลในวันที่ล้มลงยิ่งช่วงนี้นะครับโควิดกลับมาระบาดการมีคนคอยเคียงข้างเรื่องสุขภาพจึงสำคัญที่สุดนะครับนี่คือเหตุผลที่กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจับมือร่วมกับพี่มี่ปามี่นำความใส่ใจมาเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงมอบความห่วงใยผ่านเพลงใจดวงน้อยเพื่อตอกย้ำว่าเราพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ที่เคียงข้างและดูแลคุณในทุกย่างก้าวให้ทุกคนกล้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมั่นใจในทุกช่วงวัยครับและต้องขอขอบคุณพลัสชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
1: Flex Flex Next Hour โดยพลัสชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ระยะปลอดภัยจากว่านธนกฤตคือเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี้นั่นเองและสำหรับชาว Flex คนไหนที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรานะครับรีบเลยนะเพราะนอกจากจะได้ฟังเพลงจาก Flex 104.5 ทุกที่แล้วก็ยังสามารถสะสมการฟังให้ Flex Coin เพื่อไปแลกสิทธิ์เข้าพื้นที่ Flex Talk กับศิลปินที่คุณชื่นชอบแบบใกล้ชิดนะครับหรือร่วมสนุกกับของรางวัลหรือบัตรคอนเสิร์ตที่จะแสนจะหายากนะฮะหรือที่โซเอาไปแล้วด้วยอย่างตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นนนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์หรืออิงวรันธร Symphony Concert รีบหยิบมือถือของคุณขึ้นมานะครับแล้วรีบดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราแล้วสะสมการฟังแล้วไปร่วมสนุกกันตอนนี้ด่วนๆเลยนะสำหรับชาว Flex คนไหนอยากไปลุยกันต่อในทางออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อแบบ non stop เลยไปกันต่อในทาง Flex Connect ก็ได้นะครับหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ www.flexconnect.net ครับ
1: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
6: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Gelalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
7: Flex 104.5

0: และนั่นคือเพลงพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงจากวงเคลียร์ครับสำหรับสายคอนเสิร์ตฟังให้ดี Lido Lighthouse เวที360องศา Lido Lighthouse EP 24-30 กันยายนนี้ครับพบกับโศกบำรงและเมิร์ฟบัตรราคา360บาทเท่านั้นนะครับที่ Lido Connect Hall 3กดบัตรได้แล้วครับวันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

มักใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรักสัก

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45 ที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

ซึมซับจากโฟร์ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ครับเดี๋ยวนี้อยู่ในวงการบ้านเรานะฮะจะต้องทำได้หลายอย่างเหมือนหนุ่มคนนี้เลยนะฮะความสามารถรอบด้านจริง

0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงนะครับหรือว่าเรื่องการร้องเพลงแล้วเขาก็ออกซิงเกิลมาเยอะมากๆด้วยนะครับสำหรับโฟร์ทและนั่นเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมชอบมากๆนะครับนั่นก็คือเพลงซึมซับนั่นเองแต่ว่ามีเพลงหนึ่งอยากให้ทุกคนได้ไปฟังกันซึ่งเป็นเพลงนะครับ OST ของ Ticket to Heaven เด็กชายไม่ไปสวรรค์นะครับกับเพลงดังในใจซึ่งถ้าชาว Flex คนไหนอยากฟังนะครับขอกันเข้ามาได้เดี๋ยว FJ พิมพ์จัดให้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เลยนะและสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
3: เมื่อเพลงรักมาบรรจบกับลมหนาวแรกของปีในเทศกาลดนตรีที่รวบรวมเพลงรักไว้มากที่สุดใหญ่ที่สุดในสวนผึ้ง Season of Love 2016ปีนี้น้องแกะอยากชวนคนที่มีรักทุกคนมาพิสูจน์หมู่มวลความรักท่ามกลางลมหนาวขุนเขาและเสียงดนตรียันเช้าพบกับสิงโตนำโชคดาอินโดฟินบูรินโบกี้ไลออนลิปตาสแตมซิลเฟลโลเฟลโลฟักกลิ้งฮีโร่มัสคิเทียสเดอะพาร์คินสันเทลลี่เบิร์ดมีนและฟูสเต็ปพบกัน21พฤศจิกายน2569เวเนโตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่7-Eleven ทุกสาขาหรือเว็บไซต์ All Tickets ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Season of Love Song ทุกช่องทางออนไลน์

0: ชอบเนื้อร้องเพลงนี้มากเลยอ่ะแม่โมนาลิซาไม่รู้ว่าหมายถึงใครหรือเปล่านะฮะซึ่งเพลงนี้นี่ก็มัดใจแฟนๆได้อยู่หมัดเลยทั้งเรื่องความหล่อและท่าเต้นนะครับแล้วยังได้โทบี้เนี่ยมาเป็นคนทำเพลงนี้ให้ด้วยสำหรับ Kiss Come Kiss จากบลูพงษ์ธีวัฒน์เป็นเพลงที่ FJ พิมพ์นะครับมาเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะในช่วงนี้ครับ Flex Recommended ครับเราต้องขอขอบคุณบางจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: หมดเวลาแล้วครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากที่อยู่ด้วยกันในวันนี้นะครับแล้วก็วันศุกร์แบบนี้ก็ขอให้ทุกคนพักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วกลับมาเจอกันด้วยแต่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะกลับมาวันและเวลาเดิมแล้วนะครับวันพุธถึงวันศุกร์นั่นเอง 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 ส่วนชั่วโมงหน้าไปลุยกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับที่ได้เตรียมเวลาสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ครับ

0: มีแต่เพลงน่าฟังทั้งนั้นเลยยังไงก็ stay tuned รอฟังกันด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้ FJP ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะทุกคนบ๊ายบายครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
1: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยานี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: และนี่ก็เป็นหนึ่งงานที่ญี่ปุ่นเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่ร้องตามได้แน่นอนนะฮะเป็นซิงเกิลจาก F Hero featuring การตองทุ่งเงิน X กับสรันกุหลาบนั่นเองเปิดให้ฟังส่งท้ายกันในช่วงนี้เลยนะ1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาแล้วมาแล้วเวลาบ่ายๆแบบนี้นะฮะเราก็เจอกันทุกวันเลยวันนี้มาพร้อมกับสายฝนที่ต้องบอกว่าโอ้โหกระหน่ำเทลงมาตั้งแต่เมื่อคืนทุกคนคือยังไม่ได้หยุดเลยนะฮะก็จริงๆปุ่นหลับไปแล้วเมื่อคืนตื่นมาสักช่วงแบบตีหนึ่งตีสองฝนตกลงมาหนักเลยก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วตั้งแต่ตอนนั้นนะก็ยังไม่หยุดเลยเห็นจากภาพข่าวนะครับมีหลายๆพื้นที่มีน้ำท่วมขังทั้งในกรุงเทพเองแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยช่วงนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยเหมือนกับที่กรมอุตุเขาประกาศมาก่อนหน้านี้เลยนะครับว่าจะมีฝนตกหนักระหว่างวันที่25ถึง27นะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะฮะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเตือนก็คือเวลาขับรถบนท้องถนนช่วงเวลาฝนตกแบบนี้นะครับต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเลยนะเมื่อกี้นี้เลยที่ปุ่นขับรถมาบนทางด่วน2คันข้างหน้าปุ่นทุกคนโอ้โหก็คือชนกันแล้วก็ชนไปที่แบเรียร์ข้างๆถนนคือตกใจมากคิดว่าจะมาไม่ถึงขึ้นแล้ววันนี้นะฮะแต่เดชะบุญผมขับมาไม่ได้เร็วมากก็เลยโอเครอดตัวไปก็ต้องระวังกันด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวบ่ายวันนี้อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมเป็นการเติมพลังกันนะครับวันศุกร์ก็ต้องมีความสุขกันเนาะก็รีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะครับขอบคุณด้วยนะฮะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
1: และงานนี้ก็กลับมาตามคำขอเหมือนกันเลยกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดนะฮะใจกลางกรุงเทพมหานครของเราอยากจะให้ชาวเฟล็กซ์เนี่ยปักหมุดไว้เลยนะปีนี้30ตุลา31ตุลาที่เป็นวันดีเดย์ด้วยรวมไปถึง1พฤศจิกานะ3วันเต็มๆที่จะได้มาดูศิลปินคนที่คุณรักคุณชื่นชอบในบรรยากาศของวันฮาโลวีนแล้วก็อย่าลืมแต่งตัวคอสตูมมาแบบจัดเต็มได้เลยนะฮะขอบคุณด้วยนะครับงานดีๆแบบนี้ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีหน้านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเดี๋ยวมันก็ดีหน้าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตและ Smoothto Gel Aloe ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
2: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดยEscola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
3: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
3: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ไม่รักดีกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของแรปเปอร์อย่าง Z9 นะฮะที่กลับมาครั้งนี้ก็มาในสไตล์แบบอะคูสติกฮิปฮอปนะที่มีความเรียบง่ายแต่ก็ยังสามารถสื่ออารมณ์ออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับเลือกมาส่งท้ายชั่วโมงแรกแบบนี้กันใน Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex FlexNext Hour โดยแบบประกันไลฟ์โปรเทคพลัสจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต

0: ค่อยๆรักกันไปแบบนี้อยู่กันนานๆนะฮะชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อด้วยมี3ซิงเกิลเมื่อกี้มารอทุกคนอยู่แล้วสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตตอนนี้เบรกกันแป๊บเดียวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
3: ว้ายกรอบกรอบ
2: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
4: ส์ตั้งเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่า
5: ไอฉีอีออริจินัลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนเมื่อสถานะแฟนของเหล่าเจลบอยส์เดินทางมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจ
6: ถ้าจะเปิดตัวว่าเราเป็นแฟนก็เลิกกัน
7: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
5: ปักเมนตอนสุดท้ายวันเสาร์นี้ 21:30 ทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัต 23:00 ที่ไอฉีอีที่เดียวเท่านั้น
8: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
9: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยานี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Musicเพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ให้ฉันทำยังไงก็แปลว่าเธอจะเหงาขึ้นมาเวลาที่ไม่มีใครให้ฉันไปหาเธอได้ไหม
1: 10เพลงฮิต45นาทีโดย Easy Pass การทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ Flex 104.5

0: สักวันฉันจะหายดีซิงเกิลจากอิงวรันธรจัดให้ตามรีเควสต์เรียบร้อยแล้วนะในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: wow.
0: แม่พูดถึงคุณอิงนะครับล่าสุดสักประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาเนาะปุ่นไปเห็นคลิปนึงใน IG คุณอิงเขามีการลงโพสต์กับเพื่อนซีอย่างนนทนนท์นะครับแต่เป็นโพสต์ที่ดูแล้วบอกเลยว่าขำตาม คือมันจะมีแผ่นเสียงหนึ่งช่วงนี้ก็คือเพลงปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจที่กลับมาฮิตมีคนเอาไปเล่นกันก็จะเอาไปแบบใส่รูปตลกตลกอะไรใช่ไหมแล้วคุณอิงก็เอารูปนนมาใส่เหมือนกันคำว่าท่อนปากดีเนี่ยเป็นรูปนนที่ยิ้มแบบยิ้มกว้างเลยนะครับแล้วก็หลับตาพิมพ์ด้วยแล้วก็มันจะย้ำเน้นๆหลายรอบอะคือดูแล้วตลกมากแล้วพอท่อนที่ร้องว่าขี้เหงาเอาแต่ใจก็ตัดมาเป็นหน้าของตัวเองที่โอ้โหสวยวิ้งเลยทีเดียว นี่แหละคือตัวอย่างของคนที่เขาบอกว่า IG ใครคนนั้นรอดนะใครอยากเห็นก็ลองไปหาส่องกันได้ IG คุณอิงวรันธรก็ยังมีให้ดูกันอยู่นะครับอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่2แล้วนะวันนี้วันศุกร์สุดๆเลยมีความสุขกันนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาได้ตลอดเลยนะฮะขอบคุณด้วยครับช่วงนี้มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางคุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
3: โอ้ oh, I love it
2: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
6: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
8: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
9: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์ชัดทุกคำ
10: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
2: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
11: Flex Lake Recommended
2: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: เป็นซิงเกิลใหม่ของพี่เล็กรัชเมศนะครับที่ถ่ายทอดออกมาได้แบบดีมากๆเชื่อว่าโดนใจหลายๆคนแน่นอนกับซิงเกิลนี้กลางมหาสมุทรแล้วก็เพลงนี้นะครับยังเป็นเพลงเปิดตัวอัลบั้มที่2อย่างอัลบั้มที่มีชื่อว่าชีวิตเล็กๆด้วยนะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้เลยกับ Flex Recommended ส่วนตอนนี้ใครที่ขับรถอยู่แล้วเติม E20 อยู่แล้วขับรถเดินทางทั้งทีเนี่ยก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเครื่องยนต์นะครับกับบางจาก E20S Evo ตัวจริงเรื่องความแรงที่มีสารเพิ่มคุณภาพถึง2ชนิดทั้ง S Duo Purifier และ S Turbo Modifier ทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% เครื่องยนต์จึงเดินลื่นสะอาดแรงคุ้มทุกลิตรเป็นรายแรกในเอเชียด้วยนะครับที่ผ่านมาตรฐาน Euro 5ดีต่อสิ่งแวดล้อมแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากแล้วไปเติมความแรงสุดคุ้มได้เลยที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศนะครับขอบคุณด้วยฮะบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Exact Portal เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษนะครับแจ้งข้อมูลง่ายๆติดตามได้ผ่าน GPS แล้วก็ยังช่วยลดอุบัติเหตุส่วนวิธีการแจ้งเหตุผ่าน Exact Portal ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะฮะ 1. กด SOS บนแอปพลิเคชันบริเวณไอคอนด้านล่างครับ 2. เลือกเหตุฉุกเฉินที่ต้องการแจ้ง 3. ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 4. กดยืนยันเพื่อเป็นการส่งข้อมูลจากนั้นก็รอความช่วยเหลือภายใน15นาทีมั่นใจได้ทุกการเดินทางใช้งานง่ายปลอดภัยเชื่อใจได้นะครับ Exact Portal
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: นี่ต้นชั่วโมงหน้ามีงานจากมีนฟีเจอริ่งกับ Thai of Bus มาฝากกันด้วยถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี to hold you นะครับตอนนี้เบรกกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาสเตย์ชุนกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Thailand
2: Chosen One
3: Song for Eurovision Song Contest
4: Asia
5: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
6: ตัวแทนประเทศไทย
5: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
7: เพลงใหม
8: ่โชว์ใหม
9: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
7: 27
5: กันยายนนี
6: ้6โมง
5: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
10: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: Thailand
2: Chosen One
3: Song for Eurovision Song Contest
4: Asia
5: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
6: ตัวแทนประเทศไทย
5: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
7: เพลงใหม
8: ่
5: โชว์ใหม
9: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
7: 27
5: กันยายนนี
6: ้6โมง
5: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มีทุกเพลงฮิต

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางคุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect โดย 808 Festival 2026 พบกับไลฟ์ดีเจระดับโลก2และ3ตุลานี้กดบัตรที่ 808festival.net
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Non-music 10 play hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: สำคัญ
1: ซิงเกิลจากอีกหนึ่งดีว่าในยุคนี้เลยนะฮะโบกี้ไลออนกับวิงวอนนั่นเองส่งท้ายกันไว้ในช่วงนี้ตามรีเควสต์นะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5อยู่วันชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะคือต้องบอกว่าช่วงนี้ตามที่กรมอุตุมีการประกาศมาว่าจะมีฝนตกหนักจนถึงวันที่27เนี่ยนอกจากว่าเราที่เป็นคนที่เป็นมนุษย์แล้วต้องเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะมาโดยไม่คาดฝันนะครับน้องๆลูกๆของเราน้องหมาน้องแมวก็อาจจะมีอาการกลัวได้เวลาที่ฝนตกหนักมีฟ้าผ่ามีฟ้าร้องอะไรแบบนี้เราก็อาจจะต้องคอยสังเกตอาการน้องด้วยนะว่าน้องกลัวหรือเปล่าตัวสั่นไหมต้องคอยไปอยู่ใกล้ๆอยู่ข้างๆนะครับลูบหัวเขาทำให้เขาแบบว่าสบายใจเนาะหรืออาจจะช่วยเปิดเพลงหรืออาจจะเปิดเพลงก็ได้เปิดเบาๆคลอไปนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะหรืออาจจะแบบว่าหาขนมที่เขาชอบให้เขากินเขาก็จะได้แฮปปี้อย่างเช่นโทโร่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: Flex Leg Recommended This Week จำได้ว่าลืมวิลลี่

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ห้ามน้ำตานะเป็นซิงเกิลใหม่จากบีมบัวรนันท์นะครับที่เมื่อวานนี้น้องบีมก็มาคุยกับผมเรียบร้อยในช่วง Flex Talk ต้องบอกว่าน้องบีมเป็นศิลปินสาวเสียงสวยคนหนึ่งที่เสียงสวยด้วยแล้วก็เศร้าด้วยในเวลาเดียวกันนะครับถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆนะเพลงนี้ใครอยากฟังอีกก็รีเควสต์กันมาได้ตลอดเลยที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราส่งท้ายในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นนะครับกับ Flex Recommended
1: Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: แม่เผลอแป๊บๆก็อยู่กันช่วงสุดท้ายกันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะยังไงชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับ FJ Zen เลยจะมาอยู่ดูแลทุกคนเย็นวันศุกร์แบบนี้แน่นอน

0: ตอนชั่วโมงมี3เพลงนี้มารออยู่แล้วนะครับต้องขอบคุณด้วย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะเสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็คืนนี้หลายๆคนน่าจะทำการไหว้พระจันทร์กันด้วยยังไงก็สาธุด้วยแล้วกันนะครับขอให้มีความสุขมากๆเฮงๆรวยๆทุกคนเลยนะครับ Have a nice weekend นะบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: กอบๆแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
3: ว้าวกรอบ
2: ๆกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denmark
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
8: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
9: โดย Denmark คุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies it's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
9: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยานี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: อยากแชร์เพลงรักทุกเพลงให้เธออยากแชร์เพลงรักให้เธอทุกวันนะคะก็นี่คือซิงเกิลจาก DICE ในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ค่ะเจอกันในช่วงเย็นๆแบบนี้ Happy Friday ด้วยทุกคนคือวันนี้หลายๆคนก็เย่กันตั้งแต่เช้าแล้วเนาะเพราะว่าวันสุดท้ายของการทำงานสำหรับคนส่วนมากละกันส่วนใครที่วันนี้อยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะแชร์เพลงให้ใครก็ขอกันเข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะมี FJ Send อยู่เป็นเพื่อนถึง 1 ทุ่มครึ่งเลยและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำIsuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
0: เป็นอีกหนึ่งงานที่มาแล้วก็ต้องมาอีกมากันให้ครบทุกปีไปเลยนะทุกคนเพราะว่ากลับมาแล้วนะคะกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครทำไมต้องใหญ่ใช่ไหมเพราะว่าจะได้รองรับทุกคนไงรวมถึงศิลปินสุดป๊อปที่จะมาแต่งตัวกันแบบปังๆเตรียมคอสตูมล่วงหน้าแล้วมาสนุกกันนะทุกคน30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ค่ะนัดกันที่นี่เลยสยามสแควร์เน้นว่างานนี้ฟรีนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคนตามไปดูกันได้ผ่านทางเพจสยามฮาโลวีนค่ะขอขอบคุณเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมุทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมุทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมุทโต
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto

ันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ

Slack Recommended Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: พระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงจากเคลียร์นะคะเปิดให้ทุกคนฟังกันบ่อยๆในช่วงนี้เลย Flex Recommended นะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายคนชอบมากความหมายลึกซึ้งแล้วก็ได้ใหม่ดาวิกามาถ่ายทอดบทบาทสำคัญใน MV เพลงนี้ด้วยถ้ายังไม่ได้ไปติดตามทุกคนไปดูเลยพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงซิงเกิลนี้ปิดท้ายช่วงนี้ Flex Recommended นะคะที่ต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: วันนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นวันศุกร์หลายๆคนก็จะมีความสุขกันเป็นพิเศษนะคะแล้วความสุขเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวข้องกันกับหลายเรื่องเลยเนาะหนึ่งในเรื่องที่ทำให้ทุกคนแฮปปี้ได้เลยคือเรื่องเงินนะคะอย่าลืมออมเงินกันด้วยนะทุกคนและธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ค่ะทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมค่ะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตัวเองผ่าน MyMo ได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: 3เพลงนี้รอฟังได้เลยต้นชั่วโมงหน้าและไม่ได้มีแค่นี้นะคะทุกคนได้ฟังกัน10เพลงฮิต45นาทีที่นี่ในช่วง1045ค่ะรอได้เลยอยู่กับ FJ Zen นะคะวันนี้ถึง 1:30 นค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยานี้ถ่ายทอดสด 18:00 น.เป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ทราบแล้วเปลี่ยนจาก Boggy Lion นะคะนี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ช่วงเวลาประจำที่เราเจอกันละทุกชั่วโมงก็คือรู้เลยว่าเราจะได้ฟังเพลงกันแบบต่อเนื่อง10เพลงแบบนี้นะคะก็ต้องให้ FJ Zen แบบ10เต็ม10แล้วเนาะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เซนก็อยากจะให้ทุกคนเตรียมตัวด้วยไม่ใช่ว่าเตรียมตัวฟังเพลงฮิตชั่วโมงในทุกๆชั่วโมงอย่างเดียวอีกหนึ่งเรื่องที่ก็รู้กันอยู่เนาะว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะแล้วก็อาจจะตกหนักมากด้วยไปจนถึงช่วงปลายสัปดาห์เลยก็คือเสาร์อาทิตย์นี้ก็น่าจะตกนะถ้าตามพยากรณ์อากาศได้พยากรณ์เอาไว้แล้วก็ได้เห็นเป็นเหมือนแผนที่ที่เห็นเลยอะว่าเออมันเป็นกลุ่มฝนที่จะมาในช่วงวัน2วันนี้นะคะก็ต้องห้ามฝนไม่ได้เนาะยังไงไปไหนมาไหนพกร่มติดหมวกเอาไว้แล้วก็เดินทางกันด้วยความระมัดระวังนะคะเหมือนในช่วงนี้ด้วยที่หลายคนกำลังเดินทางไปไหนต่อหลังเลิกงานหรือกำลังกลับบ้านก็เดินทางกันดีๆค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำค่ะ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสสควิตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2

0: ลายความฝันจาก Slap Kiss นะคะหนึ่งในเพลงที่อยู่ในอัลบั้มเต็มของพวกเขาทั้ง3คนชื่ออัลบั้มนี้คือ Never Burn Out นะคะเซนว่าครบรถมากๆมีเพลงหลายแนวแล้วก็ทำให้รู้เลยว่า Slap Kiss นี่เป็นกลุ่มบุคคลดนตรีที่เก่งและเจ๋งมากๆนะคะอย่างเพลงปลายความฝันเนี่ยก็คือพูดถึงความรักที่จริงๆแล้วเนี่ยเรารักมากแหละแต่ว่าความรักอย่างเดียวอ่ะมันอาจจะไม่พอเนาะก็ต้องคอยที่จะค่อยๆเปิดทางให้คนที่เรารักเนี่ยไปถึงฝันด้วยเหมือนกันบางทีเราก็อาจจะต้องเดินทางไปถึงได้แค่จุดหนึ่งไปอยู่ที่ปลายความฝันแล้วก็ส่งให้เขาไปฝันต่อส่วนเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนความฝันของตัวเองด้วยซ้ำเรื่องราวถ้าเกิดว่าทุกคนได้ดู MV จะเข้าใจมากขึ้นกว่านี้แน่นอนฉันอาจจะพูดแล้วแบบไม่ดีเท่าการฟังเพลงนี้แล้วก็ดู MV เพลงนี้ด้วยนะคะทิ้งท้ายในช่วง Flex Recommended กับซิงเกิลนี้ของ Slap Kiss นะคะปลายความฝัน
1: Flex Flex recommended. Flex Flex next hour. โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต

0: อีกหลายเพลงรอทุกคนรอฟังต่อได้เลยต้นชั่วโมงหน้านะคะหลัง1ทุ่มที่ Flex 104.5 ค่ะรวมถึงใจดวงน้อยจากพี่ปามี่หลายคนรอฟังเพลงนี้กันอยู่หรือเปล่านอกจากความรักและคำบอกรักที่เรามีให้คนสำคัญแล้วนะทุกคนจริงๆแล้วอีก1คำที่สำคัญไม่แพ้กันเลยเนี่ยคือคำว่าขอบคุณขอบคุณที่เคยดูแลขอบคุณที่เคยเคียงข้างกันมาเสมอยิ่งช่วงที่โรคระบาดกลับมาโรคภัยที่ไม่คาดคิดก็มีใช่ไหมคะการที่มีใครสักคนคอยห่วงใยดูแลสุขภาพของกันและกันเนี่ยมันมีค่ามากๆนะเหมือนกับความตั้งใจของพี่มี่ปามี่และกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่อยากส่งต่อความห่วงใยที่ไม่มีวันหมดอายุให้กับทุกคนผ่านเพลงใจดวงน้อยเพื่อแทนคำขอบคุณที่เดินทางร่วมกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนเราก็มีกันและกันเสมอค่ะอีกหนึ่งเพลงความหมายดีๆแบบนี้ทุกคนอย่าลืมฟังกันได้ที่ Flex 104.5 แล้วก็แชร์ให้คนที่รักกันด้วยนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plusจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาติครับ
1: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดยเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
6: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

ถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้มินทีเอ็กซ์มาร์ทีมวันนี้วันศุกร์แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความสุขได้ในทุกวันเลยนะทุกคนไม่ต้องรอให้ถึงวันศุกร์นะคะอย่างที่ Flex 104.5 FJ Zen ก็มาเจอทุกคนในช่วง 5:00 น.จนถึง 1:30 น.ทุกวันแบบนี้แหละแต่พอวันนี้วันศุกร์เราก็ต้องบอกลากันแล้วสิเจอกันอีกทีจันทร์หน้านะคะ 5:00 น.

หมดเวลาของ FJ Zen แต่ทุกคนยังฟัง3เพลงนี้กันต่อได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะและคืนนี้มี FJ ต้นอยู่เป็นเพื่อนเหมือนเดิมไปแล้วนะคะ Have a good weekend ค่ะทุกคน

0: เตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมกับสุดยอดเทศกาลดนตรี EDM ที่ทุกคนรอคอย808 Festival 2026ระเบิดความมันไปกับไลน์อัพศิลปินระดับโลกนำทัพโดย Illenium, RG, W&W และอีกมากมายที่จะมาเขย่าเวทีให้ลุกเป็นไฟปักหมุดรอไว้เลย2และ3ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนากรุงเทพบัตรเทียร์3ราคาเพียง 3,450 บาทขวาบัตรของคุณแล้วมากระโดดไปพร้อมกันซื้อเลยก่อนบัตรหมด
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
1: สวัสดีครับสวัสดีชาว Flex 104.5 ทุกคนเลยนะครับ2ทุ่มกว่าๆแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก FJ ต้นนะครับมารายงานตัวแล้วนะฮะในคืนวันศุกร์ Happy Friday นะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้นอยากจะมาย้ำกับทุกคนอีกครั้งเพราะว่ามันกลับมาแล้วนะครับกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับที่รวมศิลปินสุดป๊อปที่พร้อมแต่งตัวแบบสุดปังเอาไว้มากที่สุดด้วยนะฮะเตรียมคอสตูมล่วงหน้าแล้วมาสนุกกันนะครับวันที่30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้เน้นว่างานนี้ฟรีด้วยนะครับที่สยามสแควร์นะฮะรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดตามกันได้ที่เพจสยามฮาโลวีนครับต้องขอขอบคุณ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto

0: ่งท้ายชั่วโมงแรกนะครับไปด้วยอีกหนึ่งเพลงที่ต้องบอกเลยว่าเต็มไปด้วยความคิดถึงความรักและความทรงจำนะครับซิงเกิลจากเล็กรัชเมศกับเพลงกลางมหาสมุทรนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับและต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ใกล้จะ3ทุ่มแล้วนะครับสำหรับคืนวันศุกร์แบบนี้นะฮะใครที่กำลังเจอกับรถติดอยู่ก็ใจเย็นๆละกันนะครับต้นชั่วโมงหน้ามีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่แน่นอนนะฮะจะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ
2: ช้า

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้จัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 เจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Flex Flex Recommended This Week Kiss Come Kiss

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยานี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินตาเลยหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้น

0: FJ ต้นใจดีจัดให้ตามคำขอนะครับ10เพลงเพราะที่ทุกคนช่วยกันเลือกเข้ามาด้วยนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะขอเอาใจแฟนๆของโฟร์ทกันหน่อยนะครับกับเพลงซึมซับนั่นเองครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นก็ไปเจอข้อมูลจาก Airbnb มานะครับเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยติดอันดับ1ในเอเชียแปซิฟิกนะครับที่นิยมพกงานไปทำระหว่างไปเที่ยวพักผ่อนมากที่สุดนะครับโดยจากข้อมูลนะครับเขาบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความสนใจแนวคิด Workation นะฮะเกือบ 90% นะครับก็คือการทำงานพร้อมกับการท่องเที่ยวนั่นเองครับก็สำหรับใครที่เคยมีประสบการณ์การพกงานไปเที่ยวด้วยนะฮะก็ลองมาแชร์กันดูได้เลยนะครับและตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
3: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plusพอแต่งงานก็พลัสคนข้างๆมีลูกก็พลัสความรับผิดชอบเมื่อชีวิตพลัสขึ้นความคุ้มครองก็ควรพลัสตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่พลัสความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปีพลัสชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจาก Buddy C นะครับกับเพลง Moonlight นะครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่นำเอาความเชื่อแบบไทยๆนะครับในเรื่องของการอธิษฐานขอพรต่อพระจันทร์เนี่ยมาตีความแล้วก็มาเล่าใหม่ในมุมมองของสาวๆเจนซีนะครับ FJ ต้นขอเปิดเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended และสำหรับตอนนี้นะครับต้นก็อยากจะมาอัปเดต Flex Talk ในสัปดาห์หน้าให้ทุกคนได้ฟังกันหน่อยดีกว่านะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะฮะเริ่มกันที่วันอังคารที่29กันยานะครับชาว Pixel เนี่ยเตรียมปล่อยใจไปกับสายลมและพุ่งตัวมาหา Pixie ได้เลยนะครับเพราะว่าสาวๆเนี่ยจะมาเปิดใจสดๆถึง9สำคัญในอัลบั้ม Dust นะครับอัลบั้มเต็มลำดับที่3ของพวกเขาด้วยนะครับที่โตขึ้นแกรนขึ้นนะครับแถมพกเพลงสากลใหม่แกะกล่องมาให้ฟังกันด้วยนะฮะงานนี้ก็มาให้กำลังใจ3สาวแบบ Exclusive นะฮะปักหมุดวันกันเอาไว้แล้วมาเจอกับ Pixie ได้เลยนะครับต่อกันที่วันพุธที่30กันยานะครับเตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมเลยนะฮะต้อนรับนักแสดงและความฟินจากซีรีส์ Mr. Fanboy รักสุดใจนาย Fanboy นะครับก็ควงแขนกันมาเมาแบบสดๆนะครับอู่ๆเซฟริวจินแพจินะครับใครอยากจะมาสบตาความหล่อระยะประชิดนะครับพุ่งตัวมาให้กำลังใจสี่หนุ่มกันได้เลยนะฮะต่อด้วยวันพฤหัสที่1ตุลานะครับเตรียมเปิดใจแล้วฟังบทเพลงที่จะเปลี่ยนความกลัวการสูญเสียเป็นความอยากเก็บทุกภาพจำให้นานที่สุดกับเหมือนพลอยนะครับศิลปินป้ายแดงจากค่าย Holy Fox นะฮะที่พกซิงเกิลล่าสุดโลภนะครับมาฝากทุกคนด้วยนะฮะก็มาสัมผัสความอบอุ่นแล้วก็ให้กำลังใจเหมือนพลอยได้ที่หน้าสตูดิโอของเรานะครับปิดท้ายกันที่วันศุกร์ที่2ตุลานะครับสายซีรีส์เนี่ยเตรียมตัวใจฟูได้เลยนะครับเพราะว่า2สาวสวยมากความสามารถอย่างลีน่าหมิวจากซีรีส์สุดฮอต Please Love รักได้ไหมนะครับจะแท็กทีมบุกมาทอล์กสดๆที่สตูดิโอของเรานะครับก็จะมาพร้อมกับเคมีสุดพรีเมียมนะครับที่ทุบสถิติติดเทรนด์โลกไปหมาดๆนะครับใครที่อยากจะมาเจอตัวจริงเสียงจริงเนี่ยก็พลาดไม่ได้แล้วนะฮะและสำหรับใครที่อยากจะมาเจอกับศิลปินที่ชื่นชอบกันแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอนะครับติดตามรายละเอียดกันได้เลยที่เพจ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมนะฮะไปสะสมคอยแล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect กันเอาไว้ด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณ Denmark Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookieอิสเดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ Flex Flex
1: Next Hour โดยแบบประกันไลฟ์ Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้แน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 นะครับและต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
1: Flex Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
0: ฮ้10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มีทุกเพลงฮิต

ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จาก

0: ยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
2: ว้ายกรอบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดย 808 Festival 2026 พบกับไลฟ์ DJ ระดับโลก2และ3ตุลานี้กดบัตรที่ 808festival.net

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ีกหนึ่งเพลงที่ต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นเพลงโปรดของใครหลายๆคนเลยนะครับซิงเกิลจาก F Hero ฟีเจอริ่งกับก้านตองทุ่งเงินและสลันกับเพลงกุหลาบนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและบอกเลยนะครับว่าคืนวันศุกร์แบบนี้นะฮะต้นก็ไม่แน่ใจว่าชาว Flex เนี่ยมีการนัดเพื่อนไปเที่ยวไปแฮงเอาท์ที่ไหนกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีงานวิจัยจาก University of Oxford นะครับเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยออกไปเจอเพื่อนไปสังสรรค์หรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับจะช่วยทำให้สุขภาพจิตเนี่ยดีขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะเพราะว่าการพูดคุยกันการหัวเราะการแบ่งปันเรื่องราวนะครับจะช่วยกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดรฟินและออกซิโตซินนะครับซึ่งจะช่วยลดระดับฮอร์โมนแห่งความเครียดเสริมภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะฮะก็สำหรับคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับใครที่ยังไม่มีแพลนจะไปไหนนะครับก็ลองนัดเพื่อนออกมาเจอกันได้เลยนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: Thailand
5: Chosen One
6: Song for Eurovision Song Contest
7: Asia
8: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
9: ตัวแทนประเทศไทย
10: สู่การแข่งขันระดับ Asia
11: เพลงใหม
12: ่โชว์ใหม
13: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
14: 27
15: กันยายนนี
16: ้6โมง
17: ถึง2ทุ่ม
18: แล้วพบกันทางช่อง3
1: เพราะค่ำคืนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืมB and Beyond คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ที่จะพาผู้ชมกลับมาพบกับทุกบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดเวลากว่า20ปีและ Beyond เหนือกว่าทุกความคาดหมายมากกว่า B พีรพัฒน์ที่คุณเคยรู้จักพบกัน14พฤศจิกายน2569 BCC Hall Central ลาดพร้าวราคาบัตร4,500 3,900 3,200 2,800 และ2,200 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
17: Thailand
6: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
13: Asia
8: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
16: ตัวแทนประเทศไทย
8: สู่การแข่งขันระดับ Asia
11: เพลงใหม
12: ่
8: โชว์ใหม
13: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
11: 27
8: กันยายนนี
16: ้6โ

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในคืนนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจากเคลียร์นะฮะกับเพลงพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับกับช่วง Flex Recommended นะครับและสำหรับใครที่ยังไม่โหลดแอป Flex Connect นะฮะก็รีบเลยนะครับเพราะนอกจากจะได้ฟังเพลงจาก Flex 104.5 แล้วนะฮะยังสามารถสะสมการฟังเป็น Flex Coin นะครับเพื่อแลกสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่ Flex Talk กับศิลปินที่ชื่นชอบแบบใกล้ชิดเลยนะฮะหรือจะร่วมสนุกกับของรางวัลหรือบัตรคอนเสิร์ตที่แสนจะหายากนะฮะหรือว่าโซเอาไปแล้วนะครับอย่างตอนนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นนนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์หรืออิงรันทอนซิมโฟนีคอนเสิร์ตนะครับก็ไม่ควรพลาดเลยนะฮะรีบหยิบมือถือขึ้นมาแล้วโหลดแอป Flex Connect นะครับสะสมการฟังแล้วไปร่วมสนุกกันด่วนตอนนี้เลยครับ Flex Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าหมดเวลาของ FJ ต้นในคืนนี้แล้วนะฮะแต่ว่าคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับต้นไม่ปล่อยให้ทุกคนไปนอนง่ายๆแน่ๆนะฮะรอฟังกันได้เลยกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: รอเลยนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 นะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะฮะหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนต้นตลอด3ชั่วโมงเต็มๆในคืนนี้แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิม 20:00 ถึง 21:00 ที่ Flex 104.5 วันนี้ FJ ต้นไปก่อนนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตThe night is frozen. Halloween นี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิ้นโบกี้ไลออนมัสบีคอสออฟยูไอชายเอฟฮีโร่ปัน UR Boy TJ X Time Thai และยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Live and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น
2: ตั้งเป็นแฟนเอาไว้ได้เปล่า
3: ไอฉีอีออริจินัลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนเมื่อสถานะแฟนของเหล่าเจลบอยส์เดินทางมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจ
4: ถ้าจะเปิดตัวว่าเราเป็นแฟนก็เลิกกัน
5: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
3: ปักเมนตอนสุดท้ายวันเสาร์นี้ 21:30 ทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัต 23:00 ที่ไอฉีอีที่เดียวเท่านั้น
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
6: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
7: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
0: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดยเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
2: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: ส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
3: โอ้ I love it
2: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
4: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
5: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
6: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: ตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมกับสุดยอดเทศกาลดนตรี EDM ที่ทุกคนรอคอย808 Festival 2026ระเบิดความมันไปกับไลน์อัพศิลปินระดับโลกนำทับโดย Illenium, RG, W&W และอีกมากมายที่จะมาเขย่าเวทีให้ลุกเป็นไฟปักหมุดรอไว้เลย2และ3ตุลาคมนี้ที่ Bytech บางนากรุงเทพบัตรเทียร์3ราคาเพียง 3,450 บาทคว้าบัตรของคุณแล้วมากระโดดไปพร้อมกันซื้อเลยก่อนบัตรหมด
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิตอลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
1: โดยยางดันลอปสปอร์ต Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop music

10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45 นาทีที่ Flex 104.5

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: Chosen One
5: Song for Eurovision Song Contest
6: Asia
7: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
8: ตัวแทนประเทศไทย
9: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
10: เพลงใหม
11: ่โชว์ใหม
12: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
10: 27
13: กันยายนนี
10: ้6โมง
13: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
14: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
15: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
16: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
17: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
18: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
19: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
20: Thailand
21: Chosen One
22: Song for Eurovision Song Contest
23: Asia
7: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
8: ตัวแทนประเทศไทย
7: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
10: เพลงใหม
11: ่โชว์ใหม
12: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
10: 27
7: กันยายนนี
10: ้6โมง
13: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
24: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
1: โอ้ I love it
0: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

0: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5